เอาหนุดรอระไมเกลุดอเดกวัยรังนองาวสมดีกวัยดิเรมโปนาไดกุงาวยอญะเลปุลาเอละกิญะละเซตาวันนัมปนเดปวนปะเดนุบายเซบุลันเซสวามกัลมันกมวงามิงกายตัวคุณเอาเลียงาวกิตะงาบังมันสังนันนายญะละติกิตะอปุลาเอนันโนอมัยไงแกโกดกะลิปุนีลาญีไอกัญญาเอญะมัยตงอปัมเปียงกุมรอปิรียงปรังกอร์นาเอมญอยปิมากาเอกญอราราเอมาดังลาลังญะลาเอปดอกนเปงาวกุกเบรบอกมายัวเดปกายตะกิโซเดตุญวะยาเรโปมกายกรณานุนโตงะเกลาวัตกำมังกังยูลวัตนางอเบรุนัยญะกะตุนังบอดินังกมรวะบังบานารเนลสายะยุกปันนายดะจุงายจารีติกายลันยะนารันเตียงกะนเรียงสกปัญญายติกายตะละมุกินีมันนายอ

ียวเบตุสวนบลัสนุรวนงบังตะบักกอดาวันนาซีมวนเมมาวังเบบัตตาตะบักกอนาสกอเซลวังญาวมังไกเอมนวงาอรังเดปวนกลัมโปปะสวนอาดาตุรวนมวนโนพังจา